ชีก็อารมอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอลอจักละบักตัวลำกาวยาวยาวนาดาดาเดือนบนซุนก็สอกโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

จังบิกมรังเตรมดาเออัมเลเอราเตจังแปกไฟบิมาอเปรมายเตรดุบในเตอนดาพอได้กระป๋าพี่มาประมีชิมเนี่ยพี่เตี้ยประไอตัวดวนนั่นแหละก็จ่ายลันอยู่กันตรุษที่ลาก็จ่ายลันเอียลางก็จ่ายเอ็มเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอราเว